0: capture and I'll get you. You said did you, we said can I, do you got rid of you? I don't let these up people, didn't tell me so tired. I don't get in trouble, hopefully. And what can be? Don't how can be sitting lonely in a wind and river. I don't need the way. A gentle sitter job. Yoga gets so jiggle with cook and lambe. Machine and again, I lay. A dead way, big yala. Not a big way. Oh, wait, you did. With that, so good people. My jewelry will be happy. Serious. Diverse in manager. Did you cargo PDF car? Not a big way. เมื่อเดียวกูเย่เย่เย่สั่งจริงเนี่ยอัตตาเปลี่ยนไปแค่ไหนมีอะไรพี่ดูเรียกนารุอีกคนมันมาเลยนารุเลยตัวอยู่นารุเลยมีอยู่นารุเป็นตัวมาตัวเองเป็นตัวมาสักครั้งแต่ละกูเป็นจริงชอบสั่งที่ได้ไหมสั่งที่ตรงไหนสั่งที่ต้องการจะไหมตอนนี้มีอะไรกันเลยค่ะ
1: มารู้เลยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวพักไปมุ่งจ้ามารู้ว่าจะเอ็ดจะดีใช่ไหมมารู้ชื่อเสียงจะดูสัตว์ตรงนั้นจ้ามารู้อันนั้นได้กูเป็นจ้ามารู้ว่าจะรู้ว่ามันเป็นคนไม่ใช่หรอกบอก